สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยเขาจะหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐในการประชุมสุดยอดครั้งที่2ของผู้นำทั้งสองในปีนี้หลังจากที่นายทรัมป์เยือนจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมเมื่อวันพุธที่23 กันยายนนายสีเดินทางถึงฐานทัพทหารใกล้กรุงวอชิงตันโดยนายทรัมป์ได้รอต้อนรับซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนี่เป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของนายสีนับตั้งแต่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นครซานฟรานซิสโกเมื่อปี2566จะมีการจัดพิธีต้อนรับขึ้นในวันพฤหัสบดีที่24ที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐตามด้วยการประชุมสุดยอดและงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการคาดว่าประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าจะเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมผู้นำทั้งสองน่าจะหารือเกี่ยวกับการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันซึ่งจีนคัดค้านอย่างรุนแรงและอีกหัวข้อหนึ่งคือความขัดแย้งในอิหร่านซึ่งสหรัฐได้เพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านด้วยมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจสหรัฐและจีนกำลังแข่งขันอย่างดุเดือดในเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AIประเด็นหารือที่สำคัญเรื่องหนึ่งคือความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ AI ขณะที่อีกประเด็นหนึ่งคือการสร้างกรอบสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องนี้นายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีคลังของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและจีนตกลงที่จะขยายระยะเวลาการพักรบทางการค้าออกไปอีก2 เดือนซึ่งเดิมมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่10 พฤศจิกายนนายเบสเซนต์กล่าวว่าการเจรจาของเขากับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่20 กันยายนและวันพุธที่23นำไปสู่ข้อตกลงดังกล่าวเขากล่าวในรายการของ Fox News ว่าข้อตกลงนี้จะได้รับการขยายออกไปจนถึงวันที่10 มกราคมเพื่อให้เรามีเวลามากขึ้นในการพิจารณาว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างในด้านเศรษฐกิจการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้น1 วันก่อนการประชุมสุดยอดในวันพฤหัสบดีที่24ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนทั้ง2 ประเทศตกอยู่ในความขัดแย้งทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยมีการใช้มาตรการภาษีตอบโต้กันไปมาจนกระทั่งเกิดการพักรบทางการค้าขึ้นหลังการประชุมสุดยอดในเดือนตุลาคม2568โดยสหรัฐยอมลดภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นส่วนจีนยอมเลื่อนการบังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกแร่หายากที่เข้มงวดขึ้นออกไป1 ปีขณะที่สหรัฐก็เลื่อนการบังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกชิปกับบริษัทต่างๆออกไป1 ปีเช่นกันนายเบสเซนต์กล่าวเสริมว่าผมไม่รู้ว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงที่ใหญ่กว่านี้ได้หรือไม่ผมไม่รู้ว่าเราจะแค่ต่อสัญญาปัจจุบันหรือเปล่านายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ประชาคมนานาชาติทั้งหมดจะต้องร่วมกันหารือเกี่ยวกับอนาคตของช่องแคบฮอร์มุซเขากล่าวถ้อยแถลงข้างต้นต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศในนครนิวยอร์กของสหรัฐว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือทางทะเลให้แข็งแกร่งเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางทะเลการประชุมนี้จัดโดยญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆโดยมีตัวแทนจาก53 ประเทศและองค์กรต่างๆเข้าร่วมนายโมเตงิกล่าวถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฟื้นฟูเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเขาระบุว่าการหารือเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสายสำคัญจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาคมนานาชาติทั้งหมดรวมถึงประเทศที่ตั้งอยู่ตามแนวช่องแคบและประเทศที่ใช้เส้นทางดังกล่าวขนส่งสินค้าด้วย
นายโมโตงิยังได้ย้ำจุดยืนของญี่ปุ่นในการคัดค้านสิ่งที่เขาเรียกว่าความพยายามฝ่ายเดียวที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ด้วยการใช้กำลังหรือการบีบบังคับในพื้นที่ทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ถ้อยแถลงดังกล่าวของนายโมเตงิดูเหมือนว่าจะมีนัยยะสื่อถึงจีนโดยเขาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่ประเทศต่างๆต้องยึดตามคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อปี2559ซึ่งปฏิเสธการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของจีนในทะเลจีนใต้

ประชาชนในภาคตะวันออกของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักหลังจากพายุใต้ฝุ่นตู้เจียนทำให้ฝนตกมากเป็นประวัติการเมื่อต้นสัปดาห์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว10คนและยังไม่ทราบชะตากรรมอีก4คนคันกั้นน้ำริมฝั่งทะเลสาบอิมบานุมะในจังหวัดชิบะพังทลายส่งผลให้พื้นที่โดยรอบถูกน้ำท่วมจนถึงขณะนี้น้ำยังไม่ลดลงในบางพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงปลาคาร์ฟสวยงามแห่งหนึ่งก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันทางบริษัทระบุว่าปลาคาร์ฟถูกน้ำพัดหายไปทั้งหมด 100,000 ตัวทานิเคนจิประธานฟาร์มปลากล่าวว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนผมตกใจมากผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเราดำเนินต่อไปได้ในเมืองซากุระหน่วยดับเพลิงยังคงสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมอยู่หน่วยบริการฉุกเฉินได้รับรายงานเมื่อวันอังคารที่22กันยายนว่ามีผู้สูญหาย1คนหลังจากหนีออกมาจากรถที่ถูกน้ำท่วมต่อมาได้มีการพบตัวชายที่สูญหายและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนมีการประกาศว่าเขาเสียชีวิตฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภูเขาทำให้เกิดดินถล่มหลายแห่งซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้ที่ยังคงสูญหายอยู่เครื่องบินโดยสารของสายการบิน All Nippon Airways หรือ ANA ลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนาฮะจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเนื่องจากเกิดปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องหลังทะยานขึ้นได้ไม่นานมีรายงานว่าผู้โดยสาร3คนบาดเจ็บเล็กน้อยขณะอพยพออกจากเครื่องบินเที่ยวบินดังกล่าวคือเที่ยวบินที่1502มีกำหนดเดินทางไปยังสนามบินซางะในคิวชูสายการบินระบุว่านักบินตรวจพบอุณหภูมิน้ำมันในเครื่องยนต์ฝั่งขวาสูงผิดปกติหลังจากทะยานขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 21:00 นของวันพุธที่23กันยายนเครื่องบิน Boeing 737ของเที่ยวบินนี้ได้บินกลับมายังสนามบินนาฮะหลังจากดับเครื่องยนต์ที่มีปัญหาแล้วและลงจอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเวลาประมาณ 22:00 นผู้โดยสารทั้ง152คนและลูกเรืออีก6คนอพยพออกจากเครื่องบินโดยใช้สไลด์ฉุกเฉินมีการส่งรถดับเพลิงไปยังจุดเกิดเหตุแต่ไม่พบรายงานกลุ่มควันหรือเพลิงไหม้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่25กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันของสหรัฐแล้วการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่24กันยายนเป็นการหารือกันแบบตัวต่อตัวครั้งที่2ของผู้นำทั้งสองในปีนี้หลังนายทรัมป์เยือนกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมก่อนการประชุมสุดยอดนายทรัมป์ได้จัดพิธีต้อนรับนายสีที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐนายทรัมป์กล่าวว่าระหว่างการเยือนครั้งนี้เราจะหารือในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเทคโนโลยีและปัญญาเหนือมนุษย์หรือ SI การตัดสินใจของเราในด้านเหล่านี้ในวันนี้สามารถส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองไปอีกหลายสิบปีข้างหน้านายสีกล่าวว่าจีนและสหรัฐมีลักษณะเฉพาะของชาติที่แตกต่างกันแต่ด้วยการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาลึกซึ้งและต่อเนื่องเราจะสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดียิ่งขึ้นและแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างและสร้างความไม่และสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันจากนั้นผู้นำทั้งสองจึงเข้าประชุมสุดยอดในห้องทำงานรูปไข่ต่อมากระทรวงต่างประเทศของจีนได้ออกแถลงการว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสานต่อการเจรจาในประเด็นปัญญาประดิษฐ์และการป้องกันการใช้เทคโนโลยีนี้ในทางที่ผิดนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางความขัดแย้งในยูเครนและคาบสมุทรเกาหลีแถลงการระบุว่านายสีแสดงความหวังว่าสหรัฐจะยึดมั่นในมุมมองที่ถูกต้องในการต่อต้านการเป็นเอกราชของไต้หวันหลังการประชุมสุดยอดนักข่าวได้ถามนายทรัมป์หลายคำถามรวมถึงคำถามที่ว่าพวกเขาได้หารือเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันหรือไม่นายทรัมป์ตอบเพียงว่าพวกเขามีการประชุมที่ยอดเยี่ยมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวถึงประวัติความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐในการต่อต้านญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่งานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐงานเลี้ยงอาหารค่ำดังกล่าวจัดขึ้นหลังจากการประชุมสุดยอดระหว่างนายทรัมป์และนายสีที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่24กันยายนในการกล่าวต้อนรับที่งานเลี้ยงอาหารค่ำนายทรัมป์กล่าวว่าในฐานะผู้นำประเทศของเราทั้งสองประธานาธิบดีสีและผมต่างเข้าใจว่าเราเป็นตัวแทนของระบบที่แตกต่างกันแต่สายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของเรายังคงอยู่และเราก็เข้ากันได้ดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนายสีกล่าวถึงการประชุมสุดยอดกับนายทรัมป์ว่าพวกเขาได้บรรลุความเข้าใจร่วมกันใหม่ในหลายประเด็นนายสียังกล่าวอีกว่าเมื่อกว่า80ปีที่แล้วประชาชนจีนและอเมริกันได้ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้กับผู้รุกรานทางทหารชาวญี่ปุ่นเขากล่าวว่ามิตรภาพที่หล่อหลอมขึ้นจากเลือดและไฟเช่นนี้จะคงอยู่สืบไปจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแน่นอนฝ่ายสหรัฐยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดครั้งนี้

สมาชิกในครอบครัวของชาวญี่ปุ่นที่ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวได้เดินทางมายังกรุงวอชิงตันของสหรัฐเพื่อขอความช่วยเหลือในการนำตัวผู้ถูกลักพาตัวที่เหลือทั้งหมดกลับบ้านโดยเร็วที่สุดโยโกตะทากุยะเป็นหัวหน้ากลุ่มครอบครัวของผู้ถูกลักพาตัวโดยเมงูมิพี่สาวของเขาถูกลักพาตัวไปตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ส่วนทางงูจิยาเอโกะแม่ของอีสุกะโคอิจิโร่ถูกลักพาตัวไปตอนเขาอายุ1ขวบโยโกตะและอีสุกะจัดการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่23กันยายนหลังจากพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและสมาชิกสภานิติบัญญัติในเมืองหลวงของสหรัฐพวกเขาย้ำว่าญาติของผู้ถูกลักพาตัวกำลังแก่ตัวลงและกล่าวว่าพวกเขาได้ขอความเข้าใจและความร่วมมือจากฝ่ายสหรัฐในเรื่องนี้เมื่อไม่นานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความต้องการที่จะจัดการประชุมสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือภายในสิ้นปีนี้โยโกตะกล่าวว่าเขาได้แสดงรูปถ่ายของซากิเอะแม่ของเขาและพี่สาวที่ถูกลักพาตัวไปให้ผู้คนดูปัจจุบันซากิเอะอายุ90ปีแล้วเขากล่าวว่าเขาเชื่อว่าคำพูดที่ถ่ายทอดออกมาด้วยแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าและคำพูดที่กล่าวขณะสบตาผู้ฟังจะสะท้อนไปทั่วสหรัฐได้หน่วยข่าวกรองด้านกลาโหมของเดนมาร์กเตือนว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นที่รัสเซียอาจเปิดฉากโจมตีทางทหารในวงจำกัดต่อประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในไม่กี่เดือนข้างหน้าหน่วยข่าวกรองด้านกลาโหมของเดนมาร์กได้เผยแพร่รายงานประเมินภัยคุกคามจากรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่24กันยายนผลการวิเคราะห์ชี้ว่าการโจมตีดังกล่าวซึ่งอาจมุ่งเป้าไปที่ประเทศสมาชิกนาโต้1ประเทศหรือมากกว่านั้นที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียอาจมีจุดประสงค์เพื่อเบี่ยงเบนทรัพยากรของยุโรปออกจากการสนับสนุนยูเครนและว่าการโจมตีอาจรวมถึงการใช้โดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญหรือการส่งกำลังทหารจำนวนจำกัดนอกจากนี้ยังระบุว่ารัสเซียจะเพิ่มการทำสงครามแบบผสมผสานโดยใช้ทั้งมาตรการที่ไม่ใช่ทางทหารและการใช้อาวุธเพื่อสร้างความสับสนซึ่งอาจรวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ที่สร้างความเสียหายจนทำให้ระบบสำคัญของสังคมเป็นอัมพาตและการโจมตีก่อวินาศกรรมที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่ายังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่ารัสเซียจะเปิดฉากรุกรานชาติสมาชิกนาโต้1ประเทศหรือมากกว่านั้นอย่างเต็มรูปแบบเจ้าหน้าที่จากทั่วโลกมารวมตัวกันที่กัมพูชาเพื่อร่วมการประชุมว่าด้วยมาตรการปราบปรามองค์กรหลอกลวงงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา2วันในกรุง

ไม่เพียงแต่ระหว่างรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการเงินด้วยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่25กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันของสหรัฐแล้วการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่24กันยายนเป็นการหารือกันแบบตัวต่อตัวครั้งที่2ของผู้นำทั้งสองในปีนี้หลังนายทรัมป์เยือนกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมก่อนการประชุมสุดยอดนายทรัมป์ได้จัดพิธีต้อนรับนายสีที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐนายทรัมป์กล่าวว่าระหว่างการเยือนครั้งนี้เราจะหารือในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเทคโนโลยีและปัญญาเหนือมนุษย์หรือ SI การตัดสินใจของเราในด้านเหล่านี้ในวันนี้สามารถส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองไปอีกหลายสิบปีข้างหน้านายสีกล่าวว่าจีนและสหรัฐมีลักษณะเฉพาะของชาติที่แตกต่างกันแต่ด้วยการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาลึกซึ้งและต่อเนื่องเราจะสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดียิ่งขึ้นและแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างและสร้างความไม่และสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันจากนั้นผู้นำทั้งสองจึงเข้าประชุมสุดยอดในห้องทำงานรูปไข่ต่อมากระทรวงต่างประเทศของจีนได้ออกแถลงการว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสานต่อการเจรจาในประเด็นปัญญาประดิษฐ์และการป้องกันการใช้เทคโนโลยีนี้ในทางที่ผิดนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางความขัดแย้งในยูเครนและคาบสมุทรเกาหลีแถลงการระบุว่านายสีแสดงความหวังว่าสหรัฐจะยึดมั่นในมุมมองที่ถูกต้องในการต่อต้านการเป็นเอกราชของไต้หวันหลังการประชุมสุดยอดนักข่าวได้ถามนายทรัมป์หลายคำถามรวมถึงคำถามที่ว่าพวกเขาได้หารือเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันหรือไม่นายทรัมป์ตอบเพียงว่าพวกเขามีการประชุมที่ยอดเยี่ยมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวถึงประวัติความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐในการต่อต้านญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่งานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐงานเลี้ยงอาหารค่ำดังกล่าวจัดขึ้นหลังจากการประชุมสุดยอดระหว่างนายทรัมป์และนายสีที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่24กันยายนในการกล่าวต้อนรับที่งานเลี้ยงอาหารค่ำนายทรัมป์กล่าวว่าในฐานะผู้นำประเทศของเราทั้งสองประธานาธิบดีสีและผมต่างเข้าใจว่าเราเป็นตัวแทนของระบบที่แตกต่างกันแต่สายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของเรายังคงอยู่และเราก็เข้ากันได้ดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนายสีกล่าวถึงการประชุมสุดยอดกับนายทรัมป์ว่าพวกเขาได้บรรลุความเข้าใจร่วมกันใหม่ในหลายประเด็นนายสียังกล่าวอีกว่าเมื่อกว่า80ปีที่แล้วประชาชนจีนและอเมริกันได้ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้กับผู้รุกรานทางทหารชาวญี่ปุ่นเขากล่าวว่ามิตรภาพที่หล่อหลอมขึ้นจากเลือดและไฟเช่นนี้จะคงอยู่สืบไปจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแน่นอนฝ่ายสหรัฐยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดครั้งนี้

มาชิกในครอบครัวของชาวญี่ปุ่นที่ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวได้เดินทางมายังกรุงวอชิงตันของสหรัฐเพื่อขอความช่วยเหลือในการนำตัวผู้ถูกลักพาตัวที่เหลือทั้งหมดกลับบ้านโดยเร็วที่สุดโยโกตะทากุยะเป็นหัวหน้ากลุ่มครอบครัวของผู้ถูกลักพาตัวโดยเมงูมิพี่สาวของเขาถูกลักพาตัวไปตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ส่วนทางงูจิยาเอโกะแม่ของอิซุกะโคอิจิโร่ถูกลักพาตัวไปตอนเขาอายุ1ขวบโยโกตะและอิซุกะจัดการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่23กันยายนหลังจากพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและสมาชิกสภานิติบัญญัติในเมืองหลวงของสหรัฐพวกเขาย้ำว่าญาติของผู้ถูกลักพาตัวกำลังแก่ตัวลงและกล่าวว่าพวกเขาได้ขอความเข้าใจและความร่วมมือจากฝ่ายสหรัฐในเรื่องนี้เมื่อไม่นานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความต้องการที่จะจัดการประชุมสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือภายในสิ้นปีนี้โยโกตะกล่าวว่าเขาได้แสดงรูปถ่ายของซากิเอะแม่ของเขาและพี่สาวที่ถูกลักพาตัวไปให้ผู้คนดูปัจจุบันซากิเอะอายุ90ปีแล้วเขากล่าวว่าเขาเชื่อว่าคำพูดที่ถ่ายทอดออกมาด้วยแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าและคำพูดที่กล่าวขณะสบตาผู้ฟังจะสะท้อนไปทั่วสหรัฐได้หน่วยข่าวกรองด้านกลาโหมของเดนมาร์กเตือนว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นที่รัสเซียอาจเปิดฉากโจมตีทางทหารในวงจำกัดต่อประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในไม่กี่เดือนข้างหน้าหน่วยข่าวกรองด้านกลาโหมของเดนมาร์กได้เผยแพร่รายงานประเมินภัยคุกคามจากรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่24กันยายนผลการวิเคราะห์ชี้ว่าการโจมตีดังกล่าวซึ่งอาจมุ่งเป้าไปที่ประเทศสมาชิกนาโต้1ประเทศหรือมากกว่านั้นที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียอาจมีจุดประสงค์เพื่อเบี่ยงเบนทรัพยากรของยุโรปออกจากการสนับสนุนยูเครนและว่าการโจมตีอาจรวมถึงการใช้โดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญหรือการส่งกำลังทหารจำนวนจำกัดนอกจากนี้ยังระบุว่ารัสเซียจะเพิ่มการทำสงครามแบบผสมผสานโดยใช้ทั้งมาตรการที่ไม่ใช่ทางทหารและการใช้อาวุธเพื่อสร้างความสับสนซึ่งอาจรวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ที่สร้างความเสียหายจนทำให้ระบบสำคัญของสังคมเป็นอัมพาตและการโจมตีก่อวินาศกรรมที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่ายังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่ารัสเซียจะเปิดฉากรุกรานชาติสมาชิกนาโต้1ประเทศหรือมากกว่านั้นอย่างเต็มรูปแบบเจ้าหน้าที่จากทั่วโลกมารวมตัวกันที่กัมพูชาเพื่อร่วมการประชุมว่าด้วยมาตรการปราบปรามองค์กรหลอกลวงงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา2วันในกรุงพนมเปญโดยมีผู้แทนจากกว่า30ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชาเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการกำจัดศูนย์ปฏิบัติการก่อเหตุหลอกลวงต่างๆนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่ากัมพูชาจะไม่มีวันเป็นที่หลบภัยที่ปลอดภัยให้กับพวกหลอกลวงทางออนไลน์และกล่าวด้วยว่าอาชญากรรมข้ามชาตินี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังโควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกปลอมอย่างสิ้นเชิงต่อวัฒนธรรมค่านิยมและเอกลักษณ์ของชาติเราเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นกล่าวในการประชุมว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ระหว่างรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการเงินด้วยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น